เออจังสันล่ะพี่ชายเอ้ยท่านพี่ได้เตาแล้วคุณพี่อย่าลืมหมาไปเห็นล่าอย่าลืมเมียคู่ข้องอยู่ทางบ้านได้กินหวานอย่าลืมสมกินนมเนยอย่าลืมปนลืมความทุกข์ความตนหัวลืมตีนกับบ่ได้คนสิเว้าว่าเก้าควรลืมทั้งสวนทั้งหัวหัวควายเจ้าเป็ดไก่ได้ขี้เก้งคันใหญ่ลืมหมอดควายบักตู่บ่มีหูตั้งแต่ใดไปซาอูแล้วได้เงินหมื่นมานอนถงกงปันกับดาวหนังสิยางตำคนลมลืมขี้ต้มเถียงหน้าน้อยลืมหอยกับปูกีลืมหอดน้องหอดพี่ฟังเสียงคุยอยู่ท่วมฟ้าลุงป่าเพิ่นสิสั่งให้คิดเห็นตั้งแต่ครั้งเข้าเฮาอยู่เมืองไทยบ่ท่านไปซาอุดิที่ถูกจนหนให้ไปทางใดคนกะเว้านินทาว่าหน้าตำยืมเงินคำกะบ่ได้ไก่ไก่เพิ่นกะสั่งคนเฮาดีเจ็ดครั้งมันมีสัวอยู่เจ็ดทีมีศักดิ์ศรีอยู่นำเงินยิ่งเจริญไปนาย่ำจนมาคนกะเว้าว่าเฮาเป็นคนสัวเด้อสี่ขี้ไห้กะแม่นผัวดีมากกะแม่นเจ้าข่อยเอาแล้วบ่อยากป๋าบ่หวังน้ำบ่นาคือเพิ่นว่ามันบ่ดีบ่ทางหลังยังมีซุ่มเย็นยังกินได้ใส่พ่อปานกับแก้วอย่าหวังเลยสิมีใหม่รวยมาแล้วเพิ่นเปลี่ยนใจขาวเมียแม่น้อยหลุดมาห้อยเจ้าแม่หลวงแล้วสังคมเขาสิตื่นท่วงว่าได้เต่าแล้วลืมหมาผัวนางเอ้ยควงดาราแล้วลืมเมียได้ขี้เก่งคันโกไปหาโปอยู่น้ำบ้านนอนน้ำเมียว่าเปิดนายว่าท้องน้อยข่อยไล่แม่นผู้ใดเราเฮ็ดให้ไทยข่อยจังได้ไล่ความขี้ลายเอามาให้ห้อมเติมเฮาหมดตั้งแต่เฮายังเป็นสาวหลดว่างามหมดสิ้นปานสิกินขึ้นใดโอ้ยในใจเล่าคิดเบิ่งเด้หนอไปเศร้ายังบ่หึงหาว่าเมียนั้นมีโอ้ยมีสู่ผู้ไม่สมเอ้ย

แล้วว่าเขาหลอกเขาต้มเหมาเงินหมื่นไปกินหมดว่าเมียกงเมียโคตรบ่ซื้อตรงคงทีหรือเจ้ามีเมียน้อยจังค่อยหาแต่เรื่องใส่ไปเห็นไม่ยายมักหน้ามาหาเรื่องเจ้าใส่เมียทุกกระดักกระเดื้อข้าวเฮาอยู่น้ำกันผัวนางเอ้ยความสำคัญของเมียอ้ายเราลืมแล้วบ่พี่คุณความดีของเมียสั่งนำผัวมาแต่ข้าวก่อนลืมหมอดมุ่งหอดหมอนหอดบอนนอนบอนอันนั้นเอาขาฝันว่าใกล้กันลืมหมอดฟันสดชื่นขึ้นสุขสันสันบ่พี่พี่ชายเอ้ยขั้นเจ้าลืมดีหลีคิดให้ดีที่ถวนสมควรบ่พอกระทำใจคือดำพ่อปานมือจังคือน้ำทาจะได้ว่าแนวใดเต่าเพิ่นลืมหมารวยมาแล้วเพิ่นหลดทิ่มโอ้ยเมียเขาว่าเก่าหลังนี่ล่ะน้อเพิ่นว่าสุขขังคือหอยต้มสุขในคือปูกีขั้นในสุขอีบ่คือข่อยและเจ้าเข้า